0: 提醒中国在巴公民防范地震灾害。
1: 巴拿马运河管理局九号发表声明表示，当天发生强震之后，巴拿马运河运营仍保持正常，暂未受到影响。声明表示，地震发生之后，运河方面已经启动应急预案，技术人员正在对相关设施进行检查，以确定是否受到影响。运河管理局将随着评估工作的推进，发布最新的核实信息。
0: 视线转向日本，九号，来自日本冲绳、九州等地区的41个民间团体，在位于东京的参议院议员会馆，与日本防卫省、外务省等部门的代表进行交流，并提交请愿书，表达对日本政府持续扩大防卫预算、推进军事部署的质疑和不满。
2: これはね、もう専守防衛のね、あの憲法の枠を超えてますから、もうあの。攻撃の、ね、兵器だから攻撃能力をね 反撃能力と言ってるけど先制攻撃できる能力ですからねこれは憲法違反だと思うし、まあ、こういうことはあの近隣の国に緊張を、ね、余計生み出すだけだからあのやめてほしいと思ってます
3: あの強引に進めたこの日本の在り方自体があの急激に、ま、間違ってた舵を取ったなっていうふうに思うので
4: 高市首相に至ってはその戦争の時代に私が生きていたわけではないから反省のしようがありませんそんなことを言う総理大臣あるいはそういう考えのもとでの防衛大臣がこの国の軍拡を今操っているということにとても憤りを持ちますし、何とかして止めないといけないと
1: 根据日本读卖新闻近日援引消息人士的话报道显示，日本政府年内修订安保三文件，考虑加入探讨自卫队、引进核动力潜艇的相关内容。报道称，如果在安保三文件当中写明探讨拥有核潜艇，将为政府启动相关调查研究创造条件，而后日本政府将就是否拥有核潜艇做出决定。对此，多国人士表示，日本谋求核潜艇威胁亚太地区和平稳定。
5: การที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาปรับแก้เอกสารด้านความมั่นคง3ฉบับและนำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปราบนั้นเป็นความเคลื่อนไหวที่ประชาคมโลกโดยเฉพาะประเทศต่างๆในเอเชียควรเฝ้าระวังอย่างยิ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาของการเพิ่มยุทธภกรทางทหารอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ญี่ปุ่นปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงขยายขีดความสามารถในทางทหารและก้าวข้ามข้อจำกัดของนโยบายความมั่งคงหลังสงครามอย่างต่อเนื่อง
6: Revising the three security documents paves the way for offensive capabilities. This poses a serious threat to peace and stability in Northwest Asia and the entire Asia-Pacific. The government is going against public sentiment by moving towards nuclear armament. This violates the spirit of its pacifist constitution.We must closely monitor Japan's evolving security policy and oppose any actions that undermine regional peace.
7: Die Überarbeitung der sicherheitspolitischen Strategien der Japaner ist etwas, was durchaus nicht nur im Ausland, sondern ja auch im Inland für Sorge und teilweise für Proteste sorgt.Und das halte ich für völlig nachvollziehbar, weil das die sicherheitspolitische Situation.
0: 日本不仅在安保领域动作不断，在太空方面还将加强利用人造卫星进行情报收集等活动。据日本放送协会昨天报道，日本防卫省已敲定方针，将开展相关调研，强化太空运输能力，保障人造卫星情报收集活动稳定运行。
8: 报道称，日本防卫省认为，当前多国不断推进太空军事利用，太空在安全保障层面的战略重要性持续上升。因此，日本计划在本财年内将航空自卫队改编为航空宇宙自卫队，加强利用人造卫星进行情报收集等活动。此外，日方担忧，一旦发生紧急事态，在轨人造